ทานาเกียปุคัมอิสุงลิงทีนังกูสิงลาลีไฮรีระกออิโยยมายาอิตาวดลอังอันบาทบีเชียงกุยรินปานบะทุปะลีมนาปิทังสินนาวยุงปาไลนิงทูลุงเศร้าลิงลาตังเดบะมะฮังนูปัวชะนะจิงะชะนางิทังตุมะคุง